บายดีสบายดีสบายดีกูดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งทุกบ่อนนักขนาดกำลังขับรถกำลังฟังวิทยุภาคภาษาลาวเฮาไปได้สบายสบายในระยะนี้อ้าววิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันนักขนาดเอ้ยกับกงกับวันโอ้จุลายวันอาทิตย์วันที่12ที่ว่าปี2026วิทยุพวกเฮามาออกอากาศสดแต่9โมงsorry about that 10โมง3:51 โมงฝนลงเนาะ10โมงแล้วขนาด10โมง3:51 โมง so yes so อากาศงามๆ oh my goodness ขนาดมีน้องมีหนุ่งสิมานี่ขนาดเพิ่นทาอยู่ฝุ่นจนเพิ่นเข้ามาขนาดอาจจะบ่ว่าหลายเล็กๆน้อยๆก็อยากให้อันพ่อแม่พี่น้องอยู่นำกันเด้อเพราะว่า next week ทางอันลูกหลานเฮาเพิ่นจะมี fashion show ขาหน่อย so let กับอันน้อย so over there จักหน่อยกับทุนี่จักหน่อยเพิ่นเข้ามาขาหน่อยใจเพิ่นเข้ามาขาหน่อยสิอ่านก็สิบ่หลายจักหน่อยเด้อสิว่าอะไรก็ดีเนาะสิว่านิดนึงขาหน่อยเอ้ยขาหน่อยบ่อยากสบายนะบ่อยากสบาย you know Lisa so I'm gonna try my best to go to the gym on Monday but I can't you know ขาหน่อยไปบันนาไปอันนั้นนะโอ้ระวังนะขน้อยเออ

ว่า next week เดือนวันที่19ทางวัดลาวชนเจ้าเฮาเพิ่นจะมีการตักบาตรอันดีกาลาวบุญเขาพรรษาบุญที่ทําพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอ่านอุปถัมภ์วัดกับพร้อมด้วยผู้อันทรงคุณอุทิเฒ่าแก่พ่อแม่พี่น้องบ่าวสาวหนุ่มน้อยนงรามทุกทุนนาได้ตกลงปลงใจกันเป็นเอกสารขนดทําบุญเข้าพรรษาเด้อเข้าพรรษาเด้อเข้าพรรษาและก็ขึ้นให้ความอำนวยความอันความอำนวยและความสะดวกให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ลังเตียงทั้งปวงเนาะที่ได้ลวงหลับไปที่ได้ห่วมการเหตุบุญโอ้ไม่ขอโทษด้วยขน้อยที่ห่วมการเหตุบุญด้วยขน้อยเด้อกินทานศีลกินทานเลยกาแก่พระภิกขุสงฆ์ตามผิดของประเพณีที่บรรพบุรุษพวกเฮาได้ประเพณีเฮาแท้ๆเด้อขนอนี่ประเพณีเฮาแท้ๆเด้อแม่นเดือนกรกฎาคมวันที่19อยู่ที่วัดเด้อขนออยู่ที่วัดเด้อวันที่19เดือนกรกฎาคมอยู่ที่วัดเด้อ39 Huma Drive ให้ไปตอนนั้นเด้อบ่ไปฮอเด้อขนอไปวัดเด้อแล้วก็ 9:30 นเพิ่นอันเจ้าโฮมพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทําบุญแล้วก็เวลา 10:00 นเริ่มพิธีทางศาสนาแล้วก็ไหว้พระหับศีลใส่บาตรถวายสังฆทานและเครื่องท่าสั้นต่างๆด้วยขน่อยเด้อกับแปะเท่านี้แหละขน่อยสิอ่านลายบ่ได้ไม่มีข่าวให้กันต้องสั้นแต่ว่าสิเอิ้นน้องเขามาบัดนี้พบขน่อยสิอ่านลายบ่ได้ขน่อยเพราะว่าหัวขน่อยมันเพิ่นๆว่ามันสะเทือนนะมันสะเทือนก็เลยว่าสิบ่สิอ่านอันที่อ่านลายบ่ได้มีแต่ว่าให้พ่อพี่น้อง ให้พ่อแม่พี่น้องอันนั้นเด้อฟังเพลงแล้วก็สิเอิ้นน้องเขามาขน้อยสิเว้าลายบ่ได้เว้าลายบ่ได้อ่านลายบ่ได้เนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาก็ที่จริงขน้อยบ่ที่จริงก็สิบ่ได้มาเด้สิเปิดเพลงลูกบินเดียวใส่บินเดียวลูกนี่ไปใส่แล้วก็สิมาเพราะว่าขน้อยสิอันนั้นสิเอิ้นน้องเข้ามาสิเอิ้นน้องเข้ามาก่อนแล้วขน้อยสิอันนั้นเด้อเปิดเพลงแล้วก็สิอันนั้นเด้อขน้อยเด้อพอขน้อยสิอ่านบ่ได้ลายบ่อ่านบ่ได้ลายเพราะว่าสมองเพิ่นยังอันบ่สบายเถื่อก็เลยว่าสิอันนั้นเปิดเพลงลูกบินเดียวไว้อยู่ใส่บินเดียวเอ้ยYes so เลยก็สิให้น้องหนุ่มเฮาเข้ามาว่าเลย so บินเดียวนี่น้ำตาไหลพอบ่น้ำตาไหลน้ำตาไหล Yes โอเคเดี๋ยวขนาดฟังเพลงตัวนี้แล้วขนาดสิไปให้น้องหนุ่มเพิ่นว่าเพราะว่าขนาดสิว่าหลายบ่ได้

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: ขน้อยเอ้ยเบิ่งไมโครโฟนอันนึงเพิ่นไปเว้าบ่นึงบัดนี้มาพบกับน้องหนุ่มขน้อยเด้อขน้อยเด้อเพราะว่าจะมีแฟชั่นโชว์ next week so it's going to be July the 18th please ขน้อยสิบ่เว้าหลายก็มีแต่ให้น้องหนุ่มว่าแล้วก็แล้วเด้อขน้อยเด้อ so today you're going to do that can you go and post that thing so right now ให้เพิ่นน้องหนุ่มเฮาได้ลมได้ลมอันน่ะได้ลมกัน
2: โอเคสบายดีสบายดีหมดทุกคนผู้หับฟังทั่วทุกบอนเนาะค่ะน้อยเนาะมื้อนี้มันมื้อสําคัญเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ก่อนสิอีเวนต์ของนางลิตส์ and her husband introduce yourself
3: oh I'm Tim
2: Tim
3: oh, yeah.
2: and this is Noi so we all love half except me 100% Noi he has somethingWith Japanese,
3: yes.
2: From the background,
3: yes. And no, not me. I'm not Japanese at all.
2: No, not at all. No. No. But you look it.
3: Yeah, I know. I get that all the time. My wife is Japanese.
2: Ah.
3: Yes.
2: So you Lao completely?
3: Yeah, and Chinese mix as well.
2: Oh, half and half. Yeah. Incredible.
3: Yeah.
2: I love Japan.
3: Yeah.
2: And Tim, it's Chinese.
3: Yes.
2: But do you speak Lao?
4: Oh, yeah.
5: Well, she's...
2: Jai Wao Lao, Dai Bo.
5: We've known each other for so long, so yeah. I've learned how to...
2: Yeah.
4: We went back to Lao, so he was able to understand all my uncles and aunts.
2: Okay. My husband also learned Lao because we've been together for 30 years. So he speaks something not too complicated sentence.Like, for example, ไปอาบน้ำไปกินข้าวแซ่บบ่บ่เผ็ดบ่แซ่บ something like that. So, yeah. And anyway, before I get digressed too much, I just want to introduce Lit Kong, who is hosting the big event. อาทิตย์สิมานี่วันที่18เดือนกรกฎาคมเนาะ And Lit on her

0: ensure that we're gonna have fun. So I really encourage everybody to get your ticket. This is your last week, and next week is gonna be explosion.
1: Yes,
2: exactly.
1: Yes.
0: And Noi, prepare yourself for the next event. I would like you to be here with your models.
2: I'll bring my models up for you.
0: Yeah.
1: Let me see if I can find models as well.
0: Okay,
1: can
0: do it. No, can I not? เวลาของเขากับ yeah เวลาของเขากับมาฮอตจุดสุดท้ายเลยเนาะมีแต่อยากให้มดทุกคนพากันมาอุ้มซูอันและ support list เพราะว่าของเธอเพิ่นเป็นเธอที่แรกเพราะว่าที่แค่ใกล้สิมือแล้วเนาะกันน้อยเนาะเคียวโทรหาทาง 3-4 คนอยู่ใน advertisement ไวๆเด้อโอเคขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ list กับใจทีม and then น้อย
3: Okay,
0: ก็เกิด take over เนาะเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าแล้วข้าน้อยจะขอบใจมดทุกคนที่หับฟังและอันนำพาอันน่ะเพราะว่าขันสิว่าอยากให้ก็ให้ลิสต์มาเธอที่สองเพราะว่ามันเป็นสำคัญอันน่ะอันน่ะ activity หลายอันหลายแนวแล้วก็เป็นสำคัญที่ว่าเพิ่นมีจุดประสงค์ว่าให้พวกสาวหนุ่มเขาห่วมกับพวกคนอันอาวุโสของเขาอันน่ะแปลว่าอีเวนต์ของเพิ่นเฮ็ดนี่แม่นว่ามันคือ first time แต่ว่าเฮ็ดเด็กน้อยเข้ามาแล้วอันลิสต์ก็เว้าอีกว่าติเก็ตขายหั่นให้เด็กน้อยหลายก่อนผู้ใหญ่เพิ่นได้หั่นน่ะ so อันนี้ข้าน้อยภูมิใจที่สุดนําเพิ่นโอเคเนาะข้าน้อยเนาะขอบมกขอบใจหลายๆเด้อขอบใจขอบใจที่นี่ขอบใจบายบาย
2: สบายดีสบายดีโอ้ยขนาดมากจนกับเมื่อก่อนสิฟังเพลงแล้วก็เสด็จไปได้ทีละบริเวณโอ้ยออนเด้อ
1: ธรรมดา
2: สุดเอาตังค์มากOh my, put tangan di sini ya. Oh, sorry about that. Yes, well, but. Sabai di, kano, sabai di. Oh my goodness. Khob jai. Thank you, do. Ma feng peng to ni kon do. Le ka si dai bai. Si dai bai kan. Jo noi khun. Oh, nang. I still have that. Okay, no. Feng peng muan muan kon. Ai nong ha si bai. Let's see. What, how many minutes I got? Okay.
3: Jampa,
2: yang ni lah.
3: Jampa, let's see. Sam, three.
2: Okay, thank you. Oops. What is that number here? Number one.

อำลาก่อนเด้อขนอยขอบใจทุกท่านกับขอบใจน้องเฮาหลายๆที่เข้ามาหั่นเนาะอันขนมเลสโซฟาชั่นโชว์ next week don't forget ขนอยไปห่วมไปยังให้ได้แต่แท้อันนี้สำคัญน้องเฮามีหลาย activity เพิ่นจะโชว์ที่ว่าเชื่อทําอีกที่คนลาวเฮาจะเฮ็ดมีน้ําจิตน้ําใจไปเด้อขนอยเด้ออย่าลืมไปแต่แท้โซก็น่าจะเปิดเพลงตัวนี้แหละให้เพิ่นเข้ามาแล้วขนอยไปขอบใจขอบใจทุกคนขอบใจขอบใจอยู่ดีมีแรงเด้อขอบใจชูใจ thank you all เด้อบ่เห็นน้องมาบ่เห็นอ้ายมานี่เนาะ